มาตายความมาตายไปเลยคนไม่รักคนอะไรมากนะทำไปเรียกทุกสิบยันจูดจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตายอยู่ดูสิเฮ้ยยันมาเนี่ยคนคนทำไปนักคนน้ำหมดแล้วต้องไม่หมดคอมพิวเตอร์ดิกรีก่อนเลยสิเก่าเลยอันนี้มาร์มัดก่อนเลยเนปาลเคย number one ฮาร์ดแอนด์สตาร์ทอลเอ็ดดูเคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาสิพีเอ็นมาตะคอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์สิเก่าเลยรู้แค่อีกว่าต้องดิกรีฮาเลมาก่อนมาดิกรีก่อนไปแบงก์ไปเอาไปสกูลอาพีดูนสุกัยแสนสัสตามาดิกรีเฮ้ยอะไรนะพ่อบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาวจูซี่English language कक्षा को भी व्यवस्था चाहिए computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system अब inverter को battery पानी पाइन चाह सीसी कैमरा र बहुत बहुत दो internet पानी पर जोड़ीं चाहो हम वहाँ पे आगे ताके अब ताल नो बेताल महिलर फिर दुका पाये लानी झूसे अब ये phone number सुनने एक आज 5547 87 आंचा नंबर 4 20 35 541 अब होयो अब good very good

มาตั้งมันไม่ตัดไงเปล่าคุณไม่รักคุณอะไรหมดงั้นทำไรบริษัทก็ชิบียนชูรีจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูเกย์ต่อไปจะตันยาวดูเช่เฮ้ยแมนมาเนี่ยงงงคุณทำไม่รักคุณน้ำหมดแล้วทำไมวะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัตกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮาร์ดแวร์สัตว์เอ็ดูเคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาโอ้ซีพีเอ็นมาตั้งคอมพิวเตอร์ปาวนุกับสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์โรเกย์ก็ต้องบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์แบงก์เมย์ฮาวิสคูลอาพิสดูมสุกิสแองสอสตามาบิ๊กรีเอ้ยอาเอร์ฟบานาวนี่สุบิดาพินชาร์จูซี English language ka chak kubin byabastha chha hoy computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system aw inverter ko battery pani paincha CCTV camera ra bharpur do internet pani jodincha thau ama ma kai aage taake aw talno betal ma hider phir dukha paiyelan jhusi aw ye phone number 0215547787 9942535541 aw bhayo aw good very good very good

0: มาตั้งความมั่นใจไปเลยคุณไม่รักคุณอะไรมากนะทำไปเรียกสุขสีเพียงชูรีจ้าไปที่คอมพิวเตอร์จินดานดูเกตต่อไปจะตั้งยาวดูสิเฮ้ยแม่มาเนี่ยคนไหนคุณความมั่นใจคุณน้ำหมดแล้วทำไมวะนะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัตกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูและซาตูร์เอ็ดูเคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาที่เอาสีพีเอ็นมาแต่คอมพิวเตอร์พาวนุกับซาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่ยี่คอตอมบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์แบงก์เมย์ทวีสคูลอาพีสดุนสุกิสังสัสตามาบิ๊กรีเอไอแอร์ฟบานาวเนย์สุบิดาพินชาร์จูซี่ English language กัดชาคุปินวิวัตชาโฮยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปปรินเตอร์โฟโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสเต็มอินเวอร์เตอร์โซลาร์ซิสเต็มเอาอินเวอร์เตอร์ก็แบตเตอรี่ปนิพายชาซีซีแคมาร่าบอร์ดพอร์ตอินเทอร์เน็ตปนิพจูดินชาท้าวอามาเมื่อไงร้องเองตากเองเอาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูกับไปเอลันจูซี่เอาเย่โฟนนัมเบอร์ศูนย์เนี่ยเอ็กซ์ป้าต์ไปตาลิสัตอาร์ซาอันชาโนเบซาร์บิสไปติสปันเซ็กซ์ตาลิสับโวยอ่ะเ
1: Powered by ING Group, transforming lives through education.